ก็เป็นเดี๋ยวตัวน้องเราย้อนเมื่อรีเอฟเอ็มไอจีนั่นปุ่นนั่นน้องอัมตาอิงค์ก็ยังปุ่นสีตัวนาฬิกาที่มีนิสมังก็ย้อนนั่งยี่ที่ระดับปุ่นนะเกี่ยวกับตอนนี้ก็พ่อพักก็พ่อว่าปุ่นเป็นสันก็ยังอาบุ้งไม่กันดีกี้อ่ะนี่มังตัวรอยน์ปักปักการงานนั่งกู้ก็ยุกินนั่งมีกตัวน้องกี้ไม่กันน้าตัวรอยน์กันยันได้สุกเมื่อก็คันดีกี้งรามนั่งกตัวน้องตาเรียตั้งรักนักคนไอ้ปุ่นงรามดีติงอาบุ้งไอ้